0: ห้องแม่มาห้องลูกมาซื้อค่ะคุณย่าอีกกับคุณแม่จะเรียนบาลี
1: അടുത്തായിട്ട്